0: องกับปากก็ไปเตยนมาฮีกอนซา
1: โอ้โห
0: มาสกี้มาสวีมาปาตะโกยอันดูเดย์จีนสิกราดมึงมาซาสักยานปังชาอันมันปัตตาริลิกสิกราดอีกะมาปาปาพิกิเอกะกันเรียน on OKFM it's Kappa Morgan
1: Morganatic